มาตั้งมาตั้งไงเปล่าคนไม่ละคนอะไรมาตั้งทำไรบริษัทก็ชิปยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูเช่นนะเฮ้ยยังมาเนี่ยคนทำไรนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาโตฟ์เอจูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์โอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยสังสอสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กักชาคุบินเบียบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ฟันยี่ปายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตฟันยี่ปูจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร่างเอ๊ดักเอ๊เอาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพจดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ตุนเน่เอ็กซ์ 5547787 อันท่านเอาไปสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์40เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้น
1: ทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะทำยังดูเสีย
0: เฮ้ยแม่งมาเล่นกันเลยคนทำมันก็น่าหมดเอาทำไมวะ
1: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิ๊กรีเต้ยอายรับบ้านเEnglish language กักชาคุ้มบีบวัตตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอทโคปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีแคมาร์ร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชะท้าว
0: ทำมาเมื่อไงอ๋อเนี่ยตาเข่เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าป้ายตาลิสาต์อาร์ซาอันท่านนับเบสาร์บิสป้ายติสปานเซ็กตาลิสฮับบอยโอฮับกูดเบรีกูดเบรีกู

ดังความมุ่งมั่นเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดทุกอย่างทำไปเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนชดใช้ไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่งมาเล่นคนเองคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิกาวเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one ฮารูและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสิ่งเปลี่ยนมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเลยรู้เกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดูนสุกิสแองสวัสดามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรรับEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था छ होइ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दु इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा म चाहिँ आने डाके औ तालो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215547787 9942535541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड